0: ดวงเลยหรือว่าจบ
1: เออไอ้เฟย์มันชัวร์ไงแกเอาอุดแกเอามาพูดมาบูดกี่บุรี
0: ข้าพี่เนี่ยเนี่ย
2: พี่ว่าเนี่ยเราต้องมาชัวร์ได้บุกบุกที่บุรีเนี่ยแต่กังเนี่ยลงงอมาใช้ลิงก์มันก็ฟังไงเอลิสไตน์มันฟุ้ยมุกโอ้โหโอ้โหมาไฟอะไรฟังก์ไอ้รัวกุมารกาฟิโดงงไม่ทับผมก็ไม่ทับผมอะไรกันเลยปากกับหัวเลยเดี๋ยวโอเคเอเลงงง
1: เต็มแล้วไงเดี๋ยวผมจะว่าได้ป่ะนั่งตั้งมาคุณจะไม่ได้เอ็มูงามูร์กี้บุรี
0: ร์ไก่เอาไอ้ไก่ไก่ฟ
1: ิงผู้ชูอ่างอะไรพ
0: ี่อ่ะอะไรก็เราคุณก็เรา
1: ไปเลยมาร์กายเอาก็เอาไปเลยก่อนแต่ลูกฟ้าแซมแล้วก็ยารุษมาโน้ตเซ
0: ็ตสาวมาฟังเหร
1: ออืม
0: ยังสาวมาละก็ไม่ได้ยินยังไงเฮ้ยแล้วพวกก็ต้องหุ่นมาละกันเฮ้ย
1: โอ้โหโอ้โหชุดมาโรดีมาละกันบางวิ่งอะไรโอ้ยชิมมาโรดฟังกันมาละกัน
0: เฮ้ยเราฟังกันง่ายวะผมชอบใครก็ว่าอุ้มไม่พูดกัน
1: ชิมเลยฉันมีฟ้าดีไม่กูร้ายง่ายเฉาอ่ะ
0: ตอนนี้ยังไงโอ้ไปฟ้าเลยกูเอาวัน
1: ยาก็เฉาใกล้บี
0: ฮัลโหลมาแล้วอุ้มอ่ะเต็มยูริสเลียสทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด
1: ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งห
0: มดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด
1: ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งห
0: มดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้
1: Oi, ngan isa ora, lain gua futari ngan dia, main musuh hat.
0: Oi, teng mau. Wei, orang so far tengai yang awal ni, gua kau mau sembari pasang.
1: Isa ora.
0: Kau mau kau mal kau ni, gua kau kau mau fail. Ya, langan ni so kama. Orang tengai ni popian tengai aye kai kaki ngan. Kau mau ni puan, kau mau kabar macam apa?
1: Halo.
3: Akhirnya, akhirnya lopeng ada ngambil lima fakap pound kau ingat?
0: Sound ini jauh.
3: Lopeng ambil fakap pound ya lupa sahaja kau ingat?
0: Dia. Tak boleh ya bu. Okey, lopeng. Okey, lopeng ini lagi. E mangku ipi kongu ia orang istilah ia punya belam ne papena. E kapele itu aku malu malu malu aku meikal kini ia.
1: Mau aru terua mang.
3: Ini baik mana kamu?
0: Ia hanya lah kami yang kemalu saya ngafakuan mami.
1: Kiri koi.
0: Tunggu, saya ngafakuan. Makau dia belai, fakau angin lagi. Fakau angin boleh, mau fakau angin kurung gay sang. Luar gay kumpam.
1: Esa oh iya, ya bau ya sem. Ele alo.
0: Kurung gay sang, kurung gay sang.
1: Ko e kusi roi ko inga i oronga yo nga kai so di ore lu su o mere ore ko ya lu ra iko ko ka pisi ga ma pa wa ga se be ken fai go fai ya lele you pivot